0: เฮ้ยสนุกสนุกก็ได้ยังไงนังโบ
1: โอ้ไล่ไล่นังกิสนุกสิลิงกันได้ไล่ขนาดมาตั้งนะฮูกิลาเตโก
0: เฮ้ยก็ได้ถนนไฮบันนี่เนี่ยไอ้มาอีกนังตัวรู้มั้ยที่ฮะ
1: ก็ได้ตัวรู้กี
0: ่นั่นตีนังกิชิบูไอ้อุสิตรีอะบะ
1: ก็ได้ตัวรู้กี่ก
0: ็ไอ้ชิบูอุสิตรีไฮบันนี่เนี่ยนังกิชิเ
1: ว่ก็ได้ตัวรู้กี่กิจไอ้ก็아주바이네가남이가도사원하게연락하노이밤자자기니
0: 자자자너콩도투디에게강세시달래리버째식으로세신은에꼭락간털에투디에가던니콩
1: 카이노다

0: โอ้โอซาโฮซาตัวนวลมาเลยจ้ะโบร
1: ไอ้ดีบราไอ้ตะบราไอ้หลักตะกี้โลดครับนะก็ดีเนา
0: ะโฮไอ้มึงสิบุกันอะไรเ
2: กไอ้เต็มอ่ะกะดีเลยดิเต็มอ่ะ
0: กะดีเลยดิไกดนะอีซานุปีโดมากิมามัยดามะคุยกะนากะนานะเนาะคุยนะหุดงนะขวดปะดงนะเนี่ยขวดพี่นักเลมะคุยอะหุมะดิซังดะนะพุยไฮนักคุยโอซาไม่ยามดียิงดันมาคุยกิมจังจังดันนะเลยระมาเลยนี่บัว
2: นั่นตินะตีเต็มมา
0: สกูลเดลัยดิตั้มระมาเลยขันนับว่าอุ้ยเนี่ยตั้มดันนะเลยระมาเลยอะดูซูอิซาปังจับสีตาบัว
2: เต็มมาไอ้แกนุ่มตาให้เจกีเต็มมาเต็มมันจะสุ่มปังงังดังงังบีเลยเต็มมากี่วาดูอายอเลยว่าขั้นดูซูอ่อนอะไรเต็มมา
0: ใครโน้ตได้บัวว่าขั้นโน้ตไม่หายดีอิซากิมาอีดักขวดประตูนักคุยโอซาไม่ยามอุบีตระบัว
2: อุ้ยเต็มมาไอ้คุยโอซาหนูพี่มันจะสูมากี่มามากี่ดักตัวคุณจะมาพมดูตาดนะใบดนะโมโลมามายุ่มดูเต็มนะบ้าอันนี้ดักอันนี้ดักเตยุคอยดนะมากี่เข่าด่าพี่กี่เป็นเต็มมา
0: เฮ้ยละมาดูนี่เหตุยาบันนะเตยได้บุ้งสมัยนี้ตัดนะเต่าระบดีก็ไม่เต่าเต่าริเกฮันดักจะฮีดเนี่ยไอ้น่ะหายดิสินี่อิจ้าเซ่สกูลฮงตัวไปสุกยาอย่างละร้อยไอ้ฮงละนี
2: ่ค่อยๆเต็มมาสกูลฮงบุฮงตัวไปดูดีเต็มหัวแก่ปั้มบันนี่ก็รีสูไอ้เยสเซ่ร้อยตัวบุตรบุงั้นสิ่งที่ทุกคนต้องดูตัวอะดูกี่วารีดูดีไอ้เต็มมันจะเสียงในตำแจกี
0: ้ยาเรียบุ้งไอ้ยังงานเด็กตาเร่เ
2: ฮ้ยเต็มมาอ่างงานเด็กชุดตาบีอยู่อะดูไอ้นั่นสูพัฒนาองค์ตำแจกี้อามากิมิจังชุนัตตาบะอะดูกับอามากิมิจังชุนัตตาบะ
0: มากิมิจังชุนัตตาบะอามากิมิจังชุนัตตาบะหายบัตุดันเนี่ยมิจังงั้นดมสังกับนี่บุ้ง
2: อ่ะเต็มมากี่วารีดูดีใครนมเด็กสักขีดอะไรนั่นเต็มมาองค์ตาบีอยู่สมดูบันี
0: ่สมดูบันี่อ่ะงั้นสิ่งนั้นสมดูบันี่อ่ะใครยังนั้นสมดูบันี
2: ่เต็มมาวารีสิตากี่ไฮบราตารวยไฮบราเต็มมาอิสานะบุลาลสูอิสานะบุจุมาสูวารีดูดีขังบีขีบมาทั่วมาตายดนะ
0: หัวนังนลีบวารีดัดีเนอิสานะดมลาลนี
2: ่หัวเนอิสานะลานบลานเดบะวารีดูดีชุมดูบันี่ไอลิเจเกลาสเปรตมาคอยเสียยงยงตุกดนะขันรักบันี่อะดูดายคุยอาจามยามสูสังชินดนะยังเจรุยมาตั้มดูดายอิสานุพีตุมาสูยอรมีมาคอยเนลีบวารีดอไอตั้มเจกีเต็มมาตาบิว
0: ตาดีเน
2: ชุมดูบันี่เต็มมา
0: ชุมดูบันี่เต็มมา
2: อสอิเต็มมานังเจไงงมขีดเรเฮสิงบะนาซานุพี่กินเนี่ยมามาเนี่ยพี่สิลกินะว่าห้องมาตู่มาจ้ามาจ้ามังอาขักมาคุยพมินะบ่มังอาดูกี่ปุระปะฉันลำได้ด่ามามาเนี่ยพี่มังอาดูด่ามามันพี่บ้านี่มาดูด่าพี่รีบด่าว่าห้องมาตู่ด่าอิซานุพี่ตู่มาหน้ามังวันด่าพัจจะเดบพี่อามาด่าพัจจะเดบพี่ให้บีกี่ว่าห้องดูกี่ยันนรกปดีกี่ขันนรกปนี่ได้มาอะดูบุเนี่ยพัจจะบดีจับมาเนี่ยบัน
0: อีบุงวันน่ะเสกไอครับดูสูจับมาเนี่ยการันต์นักขังบีรีบะ
2: โอ้ขันนบลวยเลยกันเนี่ยขามดกนบลวยเลยกันเสกายเรกตาลีบอกว่าห้องมาตุมาเสียมาเสียสิ่งตัวปุ่นเช่นอะไรก็ยังนับได้ขังบันทึกได้มาอะดูกะสิลกีน่าสาวรักพี่ประตูปามดีอะมุไฮไอ้กิตนะอธิบพี่อะมุไฮมาให้ไหมอะดูเด็กกี่มีจังจังนั่นนะมาคุยพูนักขี้บันทึกได้มาเกี่ยงอ่างดอไอ้ไฮบดีไฮนิ่งเดปวดเชื่อพันธุ์ขันบุกิสรุปมาเยาเยาดีพัฒนาเนกติบอัตเตอร์ขันกันเลี้ยงอ่างดีได้มา
0: โอจ้าสุนีไอ้งอนดัสูอิจ้าดัสูเนกติบอินาต้องขันลิ
2: โอ้อะดูดีเนี่ยไอ้ไต่โมหินาขันบุกิไอชุขันเลยอีบะ
0: อีบุงโอนะมานะนะขันบะอะดูดะกี้ไอ้คุยสูขันลักปะนี
2: ่นัตินัติไต่มาไอ้ไต่มากี้ซานุพีนะขันบุกิวานีว่าดอไอ้คุยนะมุกตัมใบวานีไต่มาดะ
0: ยาเรียเรียบุงโอวารีเซลวยเดี๋ยวไอ้ขังเงี้ยอ่างสิงดุกี้ไล่พมมาม่ามาป้ากี้มามิงไอ้งอนดันเนี่ยอีระกะปิโรมายุงมายุงดันเนี่ยไอ้สัตว์ดุกี้ปารามาตัมบีรำเกนัตรบดีมาคุยอิตตตันเนี่ยอิซาดะสุกิตันหูดันเนี่ยไล่เรนี่ซีอามาดันเนี่ยมามิงมาท้าไล่พมอีโรอีบุงโ
2: ออไอ้ไต่มาไอ้มาดูอีบะชุ่มงงงวยมาดูไอ้กี่ท่องนัติไต่มา
0: โอ้ผ่านเลยผ่านเลยอะดูดีไอ้หายังสกูลตลาดปะดาพรินซิปัลตะกี้เล่าบัตรเรดนะ
3: จารดฮับุงนาลายชาบะลีลามาจ้าชิตามินะคิบะกะลอยนะนาไลตารสิปุงนิงวะคลกีงาสิกิตังกักอสิบุตาบิรัมเลบะควาย

อากาศวันอินฟาวอาศัยดิลองบูซังสิบทงบรรจานในทิ้งจินไกมีเขาตั้มปลุกปุ้บไปก็วิ่งมีตาลังตั้มปุ้บใหม่ไม่เดมเวฟมิเตอร์ผจญระดับพื้นอากาศรู้แกลเลอร์เฮิร์สไปสอดสนักนัยท่าไรมีเขาในบัมเทอาศัยจานในขัดตวงซ้ำอากาศวันอินฟาวลาโลจิคอลอาศัยจานในขัดตวงซ้ำซ้ำตั้มปุ้บใหม่กังดวนเกาะปานใหม่นนท์ district headquarter ของ Manipur State Cooperative Bank MSCB branch ลำปะโลกของ Primary Agricultural Credit Society PEX นนท์ district federation รีกางเกงในเม authority ของสากลเทง MSCB branch district headquarter ของในมังมวยรีกลอมสนะ institution credit cards kishan credit card loans agricultural finance คันนี้บายบายไหมกเกณฑ์นั้นเป็นกิ่งตานเขา farmers banks cooperative societies กันนี้มาเที่ยวดินาเวเขาคำไม่ได้นานาทีตุนสักเนยอาศัยให้ national broadcast day ตุนอาการกันดีกับปุ่มเขาหลังปะบะเมย์กลุ่มสิงคโปร์สกูสวิสไนอาศัยที่เมเขา Indian Broadcasting Corporation บังเขาเรเลียงไม่สนาบอมบายเขา radio broadcast ตุลเขากันเนยมณีปุรเขานี้กลุ่มสิงคโปร์สกูเรียกสนุกทุ่มอากาศบูเจงรูปงเขารวยอากาศมณีอินฟาลล้านปลานาอาศัยพอไม่กวยเขาซ้ำคันนี้บายบายไม่ลำอจุติปนาของเน่อาศัยทิมิงเล่กเรียงนายนาจิมนิสเตอร์ปอกวายเคมจันรีงวยไก่ละดินติวงเน่ไม่ต้องตานบัมเขาบัมไม่บรอดคาสติ้งคันนี้เมดิอาชนะปนากวยรวยกัดปลานาอันยูจัดที่ก่อยคังรวยลาบะไม่ปวดเด็ดก่อยตักลงนิ่งสิงคโปร์ทุนกุ้ยตุนัสลอกเน่มณีปุร์ electricity regulatory commission ตวงไรไม่ foundation day เขา governor Ajay Kumar Balakani CM Yumnam Khemchan งงนักจักรกันเทอาศัย Impal เขาหลังปะก็ไม่กันไอเม session เขา resource persons นันรวยละสลอกเน่สังไห้ hallHotel Impal ขาวหลังประกาศเมืองเขาไต่ Commission ตรง Senior Officials กุยนี้กงลูกเน่เสนาปฏิ District เขา Medical College ลำปัตนเมลลำกับเพียงขัง Directorate of Health Services ตรง Office ลำเพลปัดเขาอาศัย Meeting อาคัดหลังปัตปนิเทมีให้ District กับไต่เขาสุนนนยันเมตตาระจักเขากระดาวซ่าเมตินายขังรีตันปัตปิตรงเน่ Impal จิริบันแซง National Highway 37เขาแซงในข้าเขาก็มานานุมังไม่ปวดปุ่มไม่กระดีนุนตัดไม่ Security Forces รีดิงแกลานาพุงกุดบำเทอาการจังจิริบำสามัยรี Police ละปกไทยไลน์อาศัยลักทวนอิมพัลตะขังกระดีไปทุ่มจิริบำปลอกกันเทอาสามจังดิสตริกรุสรุกเขาดูได้ไหมกวนให้สีนะบำเทด้วยใจเตรุยมันใส่ลักจุรุปเป็นริงุนกทุ่มเขาคำนำไม่ที่บับเมย์ดูรานุ่งใจด้วยใจไม่รุยกลำสินะมันใส่การรู้ไทยกันเน่มีแต่แหลกกระเจ้านะอาศัยกุมด้วยใจเขารุยไทยกันเม่มันใส่กระสิงหรือได้นักตั้งกระเทรีพอร์ตไทยไลน์นะไกลลงพัสกู้ตำรวจกู้ด้วยทุ่มกระเทลาวเฮกเตอร์สิงสุบิดายทุ่มนะนบีกสิกษัยเมงไกนันติบบัมเท่ government relief camp รักษาหนักขัดคันนี้ relief distribution center ภายในนักนายนี้ลำปะโลบะเม่อาต่อแคมป์เขาใจมันใส่จริงรุกนให้รีวังอ่ะบังบัมเท่ Assam Chief Minister ดร. Himanta Biswa Sarma รีกบิวเมบัมสิบสักร์จอร์ฮัตสไรดิโอคันนี้นจิราเขาตะลันะrelief camp khaw ba mai nun tani ariu lo kane Arunachal Pradesh is coming Anjaw Tirap khani Longding district nong khaw asai ting paina tanna rinu mai nai tuna weather report ri thai pakan the ataw pon ba mai lu dai mai le kareng nai na man sai gan snai thai kan the gan chi school ri kabyu na ba mai district chipung nong khaw ba mai man sai la khat singรีดายนสกูมันภายปฐมเร็กสไนด์ทัศน์เขาคำนำไม่ติดบำเทมันใส่ดินะกวยรุยตักจริงนะบำเล่าขัง
India Meteorological Department re tithai pakane. Union Civil Aviation Minister K.R. Naidu khaw Meghalaya tong air connectivity tan tikut hulau khang Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma re sakathe. Airport runway tithai pakhang Airport Authority of India khaw ekar swiknai tilodat kamai dai tan sinthau nu khang approval sulau khang state re sakane. Runway tisangpan mai re aircraft dai mai upgrade su khaw kadau sam na ye Nagaland tong khanna mai Lok Sabha MP S Supong Meren Jamir re Tuli Mokok Chung phaw tatne mai passenger train service tan dai Railway Ministry re sinthau lo khang dola nong Lok Sabha khaw sakan the Guwahati to Tuli hai broad gauge khang nai lo khang sa lo kane Lon Sigatum Tang Mai Commonwealth Games CWZ Asai Glasgow Scotland Kau Kopnite Zangru Takai Nimai Mung Kautai Kandi Rexena Padai Tong Timri Wang Kazak Lopni Olympic medalist Niraj Chopra Mirabai Chanu Kani Lovelina Burgohan Kanuri India Makinsna CWZ 2026 Kautai Talopnie Birmingham 2022 khaw khangsong sports item suku rawpe lana item group na polbo lopni sam meda koringa lothe katang khonai bamthe dang mai marsna khani kanu kangroi somme chabrek lu nu lo dekhong